0: ดีนะว่าเฟซบุ๊กอันตารีนอังอันตายนะฮาสตัวเองคนดี
1: ที่ด่าทำให้การีชิดเขาเลยนี่ดันิ่งเขาหน้าเสียคนอารมณ์มาจำคุณเสจุยจำมากระโกรคุณเสจำคุณเสจุยจำมากันมันในเพลงมาสัตว์กันมาบันอันกลับอีกครั้งว่าสิ่งอิ่วสวัสดีว่าเอสเอ็มเอสซีรี
0: เฟซบุ๊กเอดูเกะเคสซัมส์มอร์นิ่งโชว์ดีอาโฮมิค่ะมาบ้าซีรีอีนู้นเน้นสนุกคนดีเออชอบเกะโซ่พยัญชนะค่ะเน้นสนุกคนไม่ไกลชิ่งคนไอ้ข้าไกลชิ่งคนไม่ตุยกันคนขับรถ

0: ่าดิแรงไงแต่กินดีจ้ะขาเล่นไงเจ้าไอ้ไอ้สาวคนนี้มาที่ขวบก็ให้แต่งงานก็ติดกับมีเอ้ยโผล่ใ
1: ครอยากเข้าไปซื้อเด็กนี่ซะเอาหนึ่งไอซ์ไอ้คนที่บ้านคุณตากับข้าคนที่จะพูดมาอนาคตยิ่งสาวเรนน่าได้โอ้โหนั่นมันนั่นมาสับปะรดไงนี่บารานี่ที่ปั้นสุนันไงวิ่งไงมาทำไมจีรังอันเหี้ยเสียอีดาเจอมาดิฮงลิงอังดิบนั่นมันข้าวสิกูรู้ว่าเราไปรางขังลังอังดิไอตัวนี้บางทีก็สกัดมาทำไมกูรีเกฟอร์ดิทำไมกูกูจ้ากันอันก็ทำไมอันก็ทำไมจีรังหิงกูจ้ากันเสียที่เจอเนี่ยบางทีก็สกัดมาดิอังดิกับเราไอปุ่นก้าวดูที่การิคนิตระไอตัวเสียอีดาเจออันนึงไอฟรานส์สมัยเนี่ยอันนึงอันนั้นฟรานส์ไอการทะเลบ้าหัวหน้าได้

0: ียวกว่าคดีฮักคดีดีมาดีนี่คนนี้ไอ้กูก็จะเซไอ้การเซทับที่ฮักคดีอากุนการคดีคดีสูบะคดีทุ่งซิงลาสค่ะก็ไอ้คดีไอ้ตัวอันไอ้ถ้าใครเช็คงานสักคนก็เขาจะมีสักคนน่าจะคดีคดีคดีฮักคดีดีคดีนี้ทั้งทุ่งเซอีเจนุ่งเจสต์อัสนาคดีอีฮงอินกุลกอร์เบราอุ้ยน้ำมันทางนั้นตรงดิบลาบะก็นั่นนั่นฮันุสิเจติได้กินสวาปิงไงครีขอริขอริสินะนุ่งเจสต์คอมเมสต์พอเอสามเมลติสวาปิงสกักโรมาเฮเซอีเจอาคับิดีคดีฮาราคาคับิอาหุนนักันกุดิคับิดีคดีทาวทูเซดีเซได้กินอันนี้บ้างมาเอ็งล้มทับฟารุดิจินดามาจินล้มตุลาเซกัยทันสักวันอุ้ยอุ้ยเซรามุสเซอุ้ยฟารุมันไงคุณกระจิบมาสุดวะมาริสันยังไงเซนโอเคมาริสปานาโอ้ตอมาริสันมึงเอาดีจ้ามาริสันมึงเอาดีแบบนั้นโอเคแค่กันทันสมัยยาเสกต่อต่อใจเกมีน้ำมันหอมล้างองดีติดบ้านดอกบาทติดคำตอรอนใส่คนถ้าสิงเด็กคนนั้นเฮียสิ่งที่จะหาทับดินในสวามไอแต่ที่ต้องคุยลัดระดับหาทับดินที่เขาอยู่ประเด็นก้าวหน้ามาตาโอ้ยเจ้าขารีขารีทวิสโรปเนี่ยเป็นโควิดมันอะไรกันไรก็เคยขายสักขารีมาทวิสวามถ้าใครเจ้าเด็กก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้ทำไมเจ้าคนสารดิบกันขากว่าสูตรที่เอามีก็สัตว์อาบุษย์หาบสิ่งขันเจ้าคนนั้นถ้าใครก็สิ่งไอ้เรื่องนี้ก็ได้ที่มีสิ่งเจ้าสัตว์เดี๋ยวนั้นไม่เป็นไรก็เพราะนั้นมันไอ้เรื่องนั้นเองขารีหาบสิ่งอาบุษย์นะองค์การตั้งสิ่งที่สิ่งนั้นจะหูหาบสิ่งนั้นมาสิ่งค่ะเพราะข้ากูตุ้งไอ้ตุ้งข้าวนาซีเด็กไอ้เคลียก้าเด็กอีได้เกิดอีน้ำมันข้าวนาซีอังดิสตัวสีฮาร์ตบีดีน้ำมันข้าวกาเลตีข้าวนาซีนายดิพัสกี้อักก้ากูสิ่งเกิดตั้งแต่สิ่งนั้นก็เอ็งสับปูนตัวมาสิ่งนั้นก็มาบักตั้งแต่สิ่งนี้ตั้งแต่ก็เอ็งจะจำเสียเดี๋ยวไปเกณฑ์เลตีพระเจ้าเสด็จเรียกเนี่ยมันเขาว่าลูกด้วยตอนนี้ถ้าว่าหุ่นเองไทม์เฮาส์นั่นมาเสกสิ่งเหล่านี้ตระกูลกุศลมีสารให้เด็กินเขาว่าที่เด็กินเช่นเดียวตอนนี้ official program ของท่านว่าอีสิ program นับนับการจัดสวัสดิ์ที่เด็กินขบวนการตัวขบวนการงานกูคนนี้แค่การนี้หัวขารีอุตตะหัวที่เด็กินเนี่ยตอนนี้สารกิจที่เป็นตาหุ่นที่สารันที่เขากูชิ้นไรเด็กุนลาบุชินาเขาไม่ใช่เนี่ยนี่ดูเขาว่าครับแต่เราตั้งหัวไปเกะฮาบุไอ้ก็สบายหุ่นใจจะใครฮาบุนักบุระตอนนี้เขาบุญเขาหน้าบาร์เขาบ้านเขาไม่ใช่ตอนนี้ได้เกะตอนนี้ข้าราชการกูนายเด็กกระราเขาไม่ใช่ที่ได้เกะตัวไอ้เสียแตงกานายที่คนนี้ดีเนี่ยสิสนาโกทำเขาหน้าเนี่ยทำคนที่ทัดยองก้อนสัตว์จัดเจนี่ดีสิสนาโกรู้ด้วยการเช่นที่ตอนนี้ดีสิสนาดีกว่าที่ตอนนี้ข้าการเช่นตลาดที่วันที่ใช้คนงานชิ้นที่ทัดยองเพื่อจมัวได้ในตลาดที่ใช่ไหมไปเอาที่เขาใช่ทัดยองจ้างงานนะนายที่โอเคเนี่ยรับมันจะสลาสะการกันทำไมใช่ไปเอาเอาดับไม่ใช่ใครการกันที่ตกไม่ได้ก้อนใช
1: ่ฮัลโหลสิจ้าบุกไปตัวข้าตาตายนานอกบ้านนี่ไอ้คนสิอริสปาสินาที่สวรรค์เด็กก็จะประสบบาดเคยเอา
0: ทุกประเทศอาริมิสเกตคดีออกจากเงินนี้เอ็นพีเอลได้ทราบว่าคุณจะเกิดเจนอสไซด์เอ็กซิบิชันทั้งหัวนี้เอ็กซิบิชันเกณฑ์โปรแกรมกับตัวนี้บอกสั่งงานเนี่ยฮะที่เกิดคดีออกเป็นเรื่องดิสคัชชันดิฉันเนี่ยฮะนี้เอ็กซิบิชันเกณฑ์นี้นามิงสักไอแลนด์ที่คัมทุสคนละบ้านกันทั้งที่เคยคนงานคัมทุสล่าสุดเขาทุ่งนี้ก็ชอบอาร์เจนตินาครับครับกินอะไรอีเอ็กซิบิชันนั่นสิเกณฑ์ทำเขาชุดอะไรกันนะเอ็กซิบิชันเสร็จแล้วคุณที่นั่งทัดยกนี่สักไอเลนส์ที่ดูคุณเมมเบอร์สเฟลมส์นั่นสินิ่งคนนั้นคนนั้นโผล่มาคุยเอาส์เอางูเชื่อกันฮะคนนะถ้าตราตรสักหุ่นเดี๋ยวอีตราตรสไปทำงานกันซึ่งชุดอะไรบางอาสไม่เจอเสียงเอาฮันดูว่าใครอยากคุยอีทางละฮะอีทิ้งละคิดรู้สิ่งที่อันกูชิดทว่าแกมกูชิดกับหุ่นไอเดนเขาว่าคุยเอาส์

0: ายที่จะเอาเมียใส่ได้ยังไงก็ได้มีบายเสียสละเจ้าทั้งดิบลาบาราไอ้ตุ่มดีบ้างดิเกสอัฟกานามาคุณอันดีบ้างโฮมทิ้งอันดีอาจารย์ว่าที่ที่ข้าราชการทุกคนจะเห็นชัดว่าข้าราชการทารกันใจดีคนทารินีว่าอันดีคืออาจารย์งูขนาดสิอีกเมื่อไงนั้นผู้อีกวันเอาไปขันอีสานอัมสตาการูอัมสตาการูที่สกินมีเกนี่ใครฟอดีมาเอาดูใครฟอดีเกนี่ผู้ข้าราชการไอ้คนเออเสียดายเกินไปเอร้าสิบเรื่องอามาริสิรันอันนี้ดีใจคงดูแลเนวาสวาไ
1: ปใครสั่งงานสั่งเสร็จอาเซมเอาไว้จะที่ไหนไปกันก่อนนะวันนี้เราไม่ทำอะไรคนเราจะการมีสันสันมาเลยน้ำมาสิสาระหาองค์นี้มาสวาสดทับอาหัวมือฟู
0: อามาริสิรันองค์ใครสิ
1: ไม่ใช่คุยมันอาสกเกย์ไม่ใช่ก็เสบหง
0: ใจกันกันเออดีอีกคนหนึ่งองค์ตัวก็ทัดรำมาดีอีอันข้างนั้นทั้งนี้ถ้าไอ้พวกสิริใกล้ๆคดีนางครูดีๆบริบาลมันก็รอทุกเช่นนางครูบ้านเอง
2: ก็ใครสักคนเวสไม่ข้าศึกทุกเช่นนั่งไอ้คนที่สกรีมูขุนเฮร์ทับนางสิตามูอีอุ้ยอุ้ยรอยที่ใกล้คดีขนาดดีข้าศึกก็เสียข้าศึกรับทุกเช่นนั่
0: งคนเด็กอุตารีดังพ่อใคร
2: อัศมาราคาฟสกรังหัว
0: เออเสกการ์โดการีอินเจคัมคุณนี่จะคัมขณะที่คุณนิมกรุกุนลากระก้อนค่ะเออเอ็กก็คือดีกันว่าสิ่งที่อาเกเรสกอฟฟ้าคิกิ้งอวิทามิสคุลีทารีอัลสปายสังบ่าก็คือดีชนะดีกันมั้งเนาะเอออัลสปายเกเรสังบ่าเจ๊ก็คือดีชิงจิงว่าอาเมราฮัลกันชิสก
2: ันชิส
0: เออมาที่นี่สกอเซราทั้งสองดูอันดีบ้างก็
2: นี่เขาหน้ารู้สึกว่ากูคิดขึ้นมาแค่สิ่งขั้นเริ่มต้นปฏิอันสุดแรกนิด
0: คำสิบการนี่สิตาเรียดูนี่คำตัวน่ะมาอีสิซาดูนี่มา
2: โอ้อันคิดชิมัวเรียไอชิมนี่คดีนี้ทำไมอันคดีเจนี่มาเร่งาตั้มบุรนงิสัดจิอินคิดชิมชิมันนี่คนนั้นเขาวารีเจน
0: ไต่กันกันสตูนซีการดูแลสุขไต่กันสระกันอีสักสิ่งดีมาตรงนี้

0: yang ina marisot kan ansara kepa semua dohurami kita marisot kan kamsa toh maam cikin ina ma jacket roti ma reflective jacket itu kami jacket roti si kepros si ngonirop si ma stop cikin hera taniron inan ina encang mana lama ma pasti lagi toh kalpratia madim ni tauba madim madim ma taub kwa taina ni noch ni di si stop tik ya si tegen di hane saudi hane main si di tab hotra so mat ki kau ya ne ko sta ma da a ke tantra in ma di sort porasasi di negasion presa di online ma vas na ki kwetra mo kaba moro ni ya ma kubi odu tra
1: หาหนาวใหม่นี่ชื่อชื่อมันมาตอบไอ้กูสิเอ็งทุบยอดดิมาคุยกับมาคุยกับทว่าเมื่อทบกระสิสินนี่ชื่อมันจะมองตอบไอ้กูแล้วชื่อมันตัวนั้นหนาวใหม่ที่มาตัวนั้นชื่อมันตอบไอ้หนาวใหม่ชื่อตอบแต่คุณรู้สึกมันคุยกันไปตอบคุณรู้สึกมันนั่นจะน่ะอันทบเป็นหนาวใหม่นี่นะอันทบเป็นหนาวใหม่ที่กินนี่รู้สึกเอาล่ะสิเอาล่ะสิมาสิบะนี่คำครั้งเป็นอะไรเป็นอะไรพูดยังไงเป็นอะไร
0: มาร์เก็ตมาดินทาวอาร์ตซิสโนพันธุ์ซะเช่นกี่ตัวมาสตินาเรกันอเมริกาเนี่ยรีสอร์ทก็เลยเป็นตัวนาราที่เข้มงวดที่การวิ่งห้องสิบยานเนี่ยรีสอร์ทเอาตัวนารามุนมาสุดต้องมาเป็นหัวมาอีอีตัวนั้นอัพคอมเมชชั่นท่าสอีเป็นอะไรแบบมุ่งสุดท้ายเขาแล้วมาทารุอัพสุดมุ่งจริงจังว่าเราจะสปาร์สนัดกันเขาเราตัวนี้มาทารุนี่นี่อาบัติเทคโนโลยีอัลติกตัวน่ะตับน้ำมันอาบัติเทคโนโลยีจริงจังก็ว่าที่เรียกจริง
1: ว่าสุดตรงที่นั่นในสุดคุณนะมาคนที่นู่นที่สกุลที่มอสลาสนะอาบุมอวิคะมาตายนะอันนั้นสุดตรงที่มอสลาสิบะนี่เกิดนะที่อันที่มอสลาสิบะอาบุมอวุสะ so
0: カラビスナンナハベカレッジコリオフパリカムアビスナラトゥリオチンジネトワロナウマティニタオバトウマティチニソウマスマナムスナチペチャガオナガアプイエイイントケタイネトワナタチュリタオバシシノウコサセマタムロンタムトワロナイントマトウエスコリタチコサセアウトンディタオテコアプチュコアンツワタオベチンジタネカリコロナンツオマディニ
1: เราบุษตาเราออกมาดีนี่ดาวบุษทารุษะพอซาสิกัยดาวกูรันเนี่ยนักกูรู้เว้ยมาดรามุกไม่นักกูเรียนกับทับิสตินาใครดาวกูอ่ะกูรู้ทับิสิกัยมาเส้นอะไรสักข้าวหุ่นไฟปานิอู้ชาชาดาวบุษตองซะคนนี้กูรู้มาดีมาดาวบุษนี่มาทารุโซนักกูสินหัวเสพชินาตัวเขาขัดชื่อชื่ออาเกตามาดินไม่น่าต้องนิกรรมกูรู้ในใครกูรู้นะอ่าวิทักทับิสะโซมาทำโนนักกูรู้เป็นตัวนักเกตา
2: ว่าได้กี่ไม่พะตอบที่มอร์สันสิบแปดก็ว่าตั้งแต่ชิมอาบมาบุกเข้าไปว่าเราก็สิบกี่ก้อนสับก้าซ่าสิ่งกูมีในส่วนนี้ได้กี่หัวกันเดียวดูงานเดียวดักก็ซ่าสิงานได้กี่งาสกูลกูดีปัตรอลีดีงานเดียมตาสตินาอันกูรู้เป็นงานเดียวดักสวบไอ้ห่าซ่าสิ่งนี้สิได้สกูลกูดีปัตรอลีดีมาสกูลกูอัมตาฮะปัตรอลีดีงานเดีย
0: อัตบารังอันนี้ทำเสร็จมาสกี้ยุ่งอันนี้ยุ่งไม่ทำเสร็จเอาเงินมาเสร็จตอนนี้เซ็นซิตมาสกี้ยุ่งงานเดียวเอาดูงานเรียนอารมณ์มันสิทธาระกันที่ห้ากุนิสกับงูสิมันว่าทาระกันเอ็มทาระกุเกทาระกุเกฮะวันกุลนัสอาเซ็ตเกงมาสุดมีกีระมามาสิบยาฮะแบบปวดมากมาแบบนั้นเลยเกี่ยวกับคนมาเอ็มเจ็ดสิมามาคุยนะปวดมากมาคุยดีมารสัสิบปวดมากมา
1: ทุกมาอุดรสกันมาดิชุดทุกมาอเมริกาทุกมาคนนะมีเห็นในอบาวดุสในคอลฟรอสในรัสกิมาร์เซชัสเนี่ยที่ได้เป็นการครูโอเคมาดิชุดมาทารุสนะทารุเอวิสระกี่เอวิเนมาสิปันทรายเอวิระกี่นี่ทรายที่เนี่ยคุยตานี่เอวินี่ทุกท่านมาฮะออฟมาดิชุดในรัสกิมาร์เซชัสเนี่ยที่ได้เป็นการครูโอเคมาดิชุดมาทารุสนะทารุเอวิสระกี่เอวิเนมาสิปันทรายเอวิระกี่นี่ทรายที่เนี่ยคุยตานี่เอวินี่ทุกท่านมาฮะออฟมาดิชุดในรัสกิมาร์เซชัสเนี่ยที่ได้เป็นการครูโอเคมาดิช Tidak sih, cikin ya, awal dulu saya tulis ya, tapi nanti tahu kita itu jauh. Cuma disuruh tahu, umat tahu, yang tadi. Oh, gimana, iyal, ama, karu, ini, anda, saya, ini, tahu, mas.

claro, que están muy bien, más que ama. El que vamos a ir en esta vacío, el que tenga nada que por mí, vamos a hacer de manera de cosas que tengan nada tal. O cada una de las que no me dije que me caro de que vamos a hacer de manera de saber para el toma antes, para que tenemos algo que hay por el caída. Y para mí, yo he hecho algo que si se le ha dictado ahí que hoy, copla de que se ha dictado y más a Javier no han nada para ti. No me dije que al era que hay como un poán, un beso en lo que yo no soy. Claro, se va a ser para iba, la cruza, lo ha jatán, caro de que se ha dictado, ena, para tirar maíz. เจรามีเนสอารมณ์เองวันไว้สิเคลียร์ที่เราสามารถที่จะทำได้ค่ะที่นั่นไม่เป็นอย่างที่เราว่าก็เป็นเรื่องอื่นสักวันแต่เราก็ต้องรู้ไว้ที่ใครแบบใครแบบสังเกตุนี้ที่ยึดติดสับปะรดโซ่แต่ละค่ะนั่นไม่เป็นอย่างที่ใครคันเป็นใจกูรักนะที่ยึดมีกูสักคำตัดสิ่งที่มันก็รู้ก็ว่าเอ้ยวันไหนใครมึงสิ่งที่เราสิ่งที่เอฟซีเนี่ยคือแบบนั้นอ่ะมันยึดกูจึงอ่ะกูจะดีสิ่งที่ไม่ไปที่เป็นเรื่องไม่วันไหนใครมึง นั่นคือหายตาไอ้สาเหตุที่นาดีอีกวิสขาดเงาองค์นั้นมาติดอยู่แบบนี้นะครับเป็นเขาเขาพูดสิแล้วที่เขาเป็นจริงนั้นนี่คือจริงนะเหมือนสัตว์มันเสียหายนั่นไม่เป็นเพียงอันนี้แต่ปาเลสติเนียที่มาที่ไปสิ่งนั้นรู้ใครรู้แค่แบบนั้นแบบที่เรามีนั่นไม่เป็นเพราะสาเหตุไอ้สุรัตน์ชาวบ้านที่พังปาเลสติเนียจึงมีเหตุนั้นสาเหตุอย่างนั้นว่าที่ถ้าเป็นจริงวันนั้นก็ทำให้สัตว์เขาอันนั้นที่เขาดูดีจริงนั้นตัวกุกิขาดขาดธรรมชาติกำลังแท็กเอาวันนี้เรามา ไม่ติดใจมันจะสมมติสมมติเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้อายุไปใช้ชีวิตธรรมชาติมาบริโภคเอาเงินนั้นตัวบุคคลไม่ทำสนาหาบุคคลทำดิฉันเดินอัตโนมัติมาอาการดิฉันเข้าใจประเด็นกุศลที่เสนอโครติซีพีเอ็มดิฉันดิฉันเข้าใจอัตโนมัติทำดิฉันรู้ประเด็นกุยไอ้ทับไปกิจสองตัวเองกันตัวบุคคลดอลลาร์ไอ้กิจการเสนอการดิฉันกับช่วยลีเดอร์ไอ้ที่ดีเซลเอ็งการดิฉันอารมณ์ที่อาการตัวหลังนั้นดิฉันดูเป็นประเด็นกุศล ตามเปียกที่มันดูเป็นเรื่องยาวคุยได้เพราะกับสุขภาพเราไม่ค่อยเข้าใจเราต้องเป็นดีดีเทรดเดอร์ที่เป็นมาที่คนบางคนมีความรู้ดีดีเกี่ยวกับมาค่ะเป็นคนที่มีเกลือลุ่มลุ่มจุดสูงสุดแต่ได้เพราะกับเขาสิ่งว่าสมาร์ทอัตโนมัติเป็นสูบิสัมเปียกที่มีเกลือน้ำมาบาร์ตงโตโคตรเป็นสิ่งที่ดีดีคลอสติบันนั่นเป็นสิ่งที่นำสัมเปียกที่เกลือไม่ต้องมีระดับวันนี้ที่จะเอาอ้วนอัตโนมัติตัวเกลือที่เรามีในสิ่งที่มีสารสำคัญต่าง เขาเป็นเกย์ตัวแรกหน้าดิในสิ่งที่เราที่เราอ้วนลุ่มว่าตราสิ่งที่มันสิ่งที่โคตรจะให้ทุนของตัวเองไปมาแล้วก็จะรู้สึกเหมือนที่ตอนนั้นเด็กไอ้มาก็ว่าเราทำดีไม่เอาเนื้อเป็นหัวโตสิ่งที่เราเอาไม่ถึงไปกินอ้วนอ้วนโอ้ใครจะรู้สึกแบบว่ามีนาฬิกาอันที่สิ่งอันนี้ว่าจะดูที่เราขัดชื่อเกิดมาคุยเอาคุณทำเงินจะต้องสิ่งใดคุยเอานะ ตัวมันนั้นสรีที่โมระกับกาปินิสิทธิ์หายผู้ดีกรีดีเด็กที่ตัวเองเกิดมาจากการที่ความชาติบาราโฮมเออที่เด็กที่มาจากการสมุทรเซนมาจากการเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผู้สิทธิ์ทางเหนือสิ่งอันนี้อุปนิสัยที่มาของเราสองเนี่ยอินทรอดส่วนที่จะสิ้นจากนั่นไม่เบียบเกิดการฮารุติมอัครสิ่งคนยืนมีรูปกันอันตรายมาอยู่อับเบียบเป็นการดูแลเยาวภูเด่นผู้ท่านมาดีและเศร้าสัตว์ผู้จะมีดีนั้นที่เมืองสัตย์วันนี้ทำให้ทารุณทารุณให้ความสุขในการปลดใจใจตัวมันมาเร็ว